0: ตกยุบบ้านมองเด็กไงมองสมใจตกยุบ
1: แน่จังไรร้องจะปุกจะแกร้องเตียง
0: แกร้อยเอ็กร้อยอ้อยตายนะปลอเตียง